0: การก่อวัดทุตีนานวาเจียงนำสั่งมาสมลกวานเตรียมปีกายเวลายามเดียวกันเทียมไรหมาหอยปุนได้หาปุนไปสองนำสั่งเยลาเตรียมปีกายเวลายามเดียวกันเทียมไรหมาหอยปุนได้สี่ปุนไปเอฟนำสั่งยาห้องแม่ฮดตอกเตรียมปีกายเวลายามเดียวกันเทียมไรหมาหอยปุนได้เจ็ดปุนไปหกตังมาสุมลูกหวานทั้งคาเฟ่ตังดอกไม้ดอกม่อนทั้งเฮ็ดเถินเฮ็ดเคอนำดีก็ได้ยกสูงมาเบาขาดเตะเข่าปิ้นมาตั้งเส้นจากงคาเฟ่ดิบป้อชิบเหมือนตนจานใดตั้งพัดเกตสามปุ่นได้ปุ่นหนึ่งเมื่อโดนเส้นเจ้าทองหญิงสุทินและเส้นอ้วนขวาและเดียวทินก่อป้องกันเพียงฝาการหนังสือเสียงยาการม้วนจองการเจ้าสุรสไปดิ่งแล้วรอพอต้องได้ปุ่งนั่งไปการเจ็ดชิ้นตีหนูเจียงจะเอาหย่นวินบำมิกุ่นพัดต่อล้างเหาแต่ขอปอปิ้นกับการดีวาดทุจะเอาหย่นวินบินเตี่ยมยาถ่ายไอพีไซนันจองการนี้มีหนูเจียงเจ้าโคจิจูและหนูเจียงเวิ่งขวาเลี้ยวจีทวนอย่างน้ำซื้อขำคอชิมองเสียนเดี่ยวเขาสินตั้งอย่างใหม่อันวัฒนธรรมและการเหลี่ยวเราพอต้องอิทับกับกันนั้นนับตามหอมสวนปี2008 26โตครึ่งปีไปอ้อนตั้งเสียนป้องหับห้องแขก25,000กุ้นปอกไปทำในระปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นได้6ปุ่นไปหาตาสดายการเดี๋ยวรอผ่อนตั้ง2กว่าเย็นไปทำในระปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นได้8ปุ่นไป8ปู่กว้านตีหนูจังเซาเดือนลกหล่อ19คำปลาหือตั้งหลายตั้งวันใดยกเวลาปล่อยไข่สีตาหนาหลีขึงการปล่อยไข่หือตั้งหลายไปผ่อตั้งหอดถึงเดินเปียกตับปล่อยไข่ได้เดินไปมาวันใดหอบห้องเขียกไปผ่อตั้งลงหาปั้นกุ่นปอกปี2008สหัสโตอยู่ใต่เจ้าอยู่ปู่ชายสันปู่ฟงปิ้นห่องการพร้อมการออกแห้งเบี่ยงเงินกำจอยลูกเห็นตั้งพัดเกตลงซ้ำปั้นเก่าหอยกดเย็นเตรียมปีกายเทียมน้ำมาลงหอยบนได้14ปูนตั้งพัดเกตป้องกำจอยลูกเห็นที่ป้อกด6ปั้นกุ่นปอกเตรียมปี2008สหัสโตเทียมน้ำมาลงหอยบนได้หาปูนปีนี้ครึ่งปีไปอ่อนห้องการเก็บขอนป้องเก็บแต่ขอนฮอตถึง16หมุนกว่าเย็นไปตั้งราธาต่างพระเดชทรงโกป้องถึงทิลิบเอาเจ้าเดปี2000ปลายโชคโตเดินหกต่างเขาเฮ็ดมาป้องต่อลากไปได้ลงปุ่น130,000กันการต่อลากของโคจีการเงินลงหาปั้น200กว่าเยนเงินอเมริกาห้องการระดูอากาศพระเดชญี่ปุ่นป้องเผวาเวลาตีบาทเมืองหันวัน28คำตีไก่กิมส่งปั้นเสียนพระเดชญี่ปุ่นปอเกิดแผ่นดินไหวขำลับ7จีไปเอสตีปอเกิดแผ่นดินไหวลึก10กงลีอยู่เมื่อแผ่นดินไหวนักแห่งหันจาเต้าติงในทรงเป็นเสียนมีเสียงโคลงกินหนึ่งลูกปังปลายเสียขาดหน่อยตึกมีกุ่นตายเสและเจ็บสางหลายกุ่นอ่านสกันเผยออกนี้เป็นข่าวสั้นใหม่เป็นลองคำเผยเสียงตรงนี้เผยข่าวสั้นใหม่ก่อถึงที่นี
1: ้คำเพียนเขาหูความกึดใหม่หาซาปันถนังพักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักใหม่พร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความกึดสีจิงพิง
0: สีจิ้นพินจงสูจีปี2021ตัวเดินแปดโลก27คำถึง28คำอยู่ในพร้อมโจกันเกิดป้องภาษาในจงยางปากก้ามหนันจีออกแถมแข็งแห้งและจุบเห็นเพนดีตั้งก่อนอ้อนพับจอดนี่ปินอามาขามนาจากการเก่ากันยับการอยู่ในจูสขัดใหม่การเกิดป้องภาษาแห่งตั้งหือดีนั้นตั้งไว้จูฐานที่ได้แถมแข็งแห้งความหูฮอดสีจองขัดแข็งความเจอสีจองเหตุทอนถึงการหาสาสองจองยกสูงกำลังเสียเบียงราชการกำลังคอยหูราชการกำลังกระเทศตามราชการซื้อหมันการลงพัดเดชขยำใจทอกท่ามการถูกท่ามเก่ากันเอาตั้งก่อนอ้อนผาเขาการกึดป้องผาสาสำตังบนตั้งปิ้นตั้งไว้ปิ้นเสียงเดียวกันก่อนอ้อนจันฟู่นับตามอาญาโป้กวนห้องการทงสารออนโฮโจป่าสิงสางห้องการกึดป้องผ่าสาเรียดทามการถูกทามห้องการสุดดีออกแห้งก่อป้องกันกะลาบาดเมืองต่างกุ้มเข่าพำอยู่ในโจสขัดไหมการกึดป้องผ่าสาแห่งตั้งนั้นนิได้แถมแข็งแห้งการสั่งเตียงห้องการกึดป้องผ่าสาไปทันไตและกำลังการกึดป้องผ่าสาอามาขามการกึดป้องผาสาไปฐานไตได้ขอเหตุไปตามดีดิได้คัดเคียงอยู่ในโจสขาดไหมตาไม้การปูผลิกุลหมันออกแห้งสั่งเตียงการปูหมูตุยหู้บ้านเมืองผาสาอันหักหุ้มตั้งซัดซุ่มปิ้นเตียงนำเดียวกันก่องอ้อนปกตังคอมหูฮอดผาสาสุงควาปิ้นหมูจุ่มเดียวกันหักหุ้มจุ่มร้ายจูผาสาอามาขามอามนัดก่องอ้อนจูฐานกำตืออยู่ดีการปูหมูเสียดซื้อมดบอดฮัดท่ามกันนั่นแขนทื่นนักแล้วที่ใส่ใจเส หักษาการปูโมเหตุการณ์อยู่ดีราคานาอยากเลิกใจนั้นนำเอาผู้ดีก้นหมันแขนนายนิได้ทื่นนักกาจำและใจหยงกำปูผ้าซักหน่อยติดต่อการปูผ้าซักหน่อยผู้ดีก้นหมันอันรัศการหมันแก่นฮัดทำการนี่นิได้เจอใจเต็มทีเอาการทำใหญ่นาคือเฮ็ดนิได้แถมแข็งแห้งสร้างแตงอำนาจรัศการไปฐานไตในบ้านเมืองภาษาคือตึกเปิ้นไปทันไตมันแก่นอามาขามกล้องจ้าภาษาและกล้องป้องภาษาแห่งตั้งอยู่ไปทันไตมีกุนหูการเกิดป้องภาษาอยู่ไปทันไตมีกุนเฮ็ด
2: เจ้าเฮ้เจ้า
3: เสียงปีเกี่ยวม่นหวานครับสืบปั่นปีจังครับภาษาไต
4: มิรักผู้ฟังต่างหลายสวัสดีอยู่ดีกินวานผู้ขาปิ้นจอมคอง
5: ประเดี๋ยวได้เผียวกำคับข่าวฮีดกองดีผู้เล่าภัยหน่อยปิ้นไอพัดกดย้อนเกี่ยวครับไอซ้ำกินเป่าปี
6: เจ้าเว้ยเจ้า

นาบาดเดววันนี้ฟังต่อปตกสดีดงตื่นเฟ้อปงดาคาตากพักยังเข่าไปปุ่นแฝวปองนาโกที่มาลุ่มดงเข่ามาโต

แวววันนี้ฟานป่ายื้อไรเนอละงับกับหายเต็มมาเบิ่นหนังไฟเบิ่งเฮาจุ่มได้ปึงกับ

ไฟเห็ดหน่อยเละได้ยังมานับตามลอยโฮมูและมาสอนเปิ้นยังเว้าเก็บคอนหนังไฟป่าแถมเติมปูเงินเว้าใจเหมือนเมอปังไปอ่อนเก็บคอนเอาจูเจอแถมใส่เข่า

่หวานตุงตั้งตุงสามจูหวานยังรอชีแมนตายัดก้อยแขนเต่าเต้าตั้งและฟัดโดดไฟเมืองไหลหมดหุ่นกันตกได้พยอลีมาจะมาสุขใจไฟฟ้าซาและอยู่กินเน็ดสั่งวันนี้ในต่างหากไหลฟดกำขึ้นไหลเกิดสองตี

ันนี้อันว่าหวานใหญ่กลางเบาจอมก็ปูลาดซีเมนกันว่าไฟยังเกิงแก่นสังมีแห่งตั้งฟดไฟจอยกำกันว่าอายุเฒ่าลงลำถึง80ปีเบามีการขี้ใจลอยเงินคำและจกใจในตั้งไหลฟดเล่งปันแห่งเงินไว้กันว่าครบปีในมีเจ้าจังและเชียนจังปิ้นเก่าเอาเงินไปฝดปันกุ้นเต่าแฟวแหงหอเฮิรยังเมื่อมนเดะเยิมเดาตุ้นกุ้นเต่าจุ่มเขาเจ้าปิ้นเก่าจะหักไฟฟ้าซาจุ่มมันขาหักตาโมตุ้นโตเนื้อกายาดาจูสัง

นี่ว่ามีการหีใจไหลกินดีนอนอุ่นนะพี่เอ๋ยวันจุ่มมันเฒ่ามาแล้วว่ามีดุกปิ่นโปอันว่าสองโฟเมและบ่มีไฟแดงกะว่าคุณเฒ่ามาแล้วจังเห็นเวกแปงสังปัดนี้ในต่างเปิ้นต้องหันปิ่นโปจอยแดงแห่นโจเฒ่าถึงตายที่มามีดุกนายปันไหลกันอายุถึง60 ปียังฝ่าปันเงินและโจกใจกัน

ไปหลายหมื่นเว้าใจตามโตไหลเขซำเหมือนเมื่อไปอ่อนหอยปุ่นใน40ปุ่นในห้องยายังเอาสูงขึ้นปอกหือปานิฟ้าเต็ดห้องเบิ่งหรือสัตว์เหมือน

วันนี้กันไฟได้อายุถึง60ปีไปสำแม่นได้ยากกึ่งวันนี้เฮามาซุ้มปึงลอยจุงยางก่อนนำเบิ่งคำสุขปินดีเปอร์เขาเจ้าปินเก่าเริ่มงำไฟเบิ่งสุขลำใจปนนาบเปอร์มีแห่งตั้งปินเก่าวันนี้เฒ่ามาแล้วยังไหลไฟยอท้อใจครบปีไหนก็ยังมีขึ้นมือวันปล่อยแต่หมู่จุ้มกุนเฒ่าพระเขาเจ้าปินเก่าจูฝ่ายหงการตามโตเข้าไปถึงหวานหงโมมนอุ่นตุนกุนเฒ่าว่าปินแห่งวันปล่อยว่าจะโตไปหลายยังเมื่อฝ่าปันโคและเงินใจจูไปกุ้มก้มซ้ำเหื่อคุณเฒ่าไหลอยู่สุขกินดีวันนี้ปีตกเลิ้นเฒ่ามีเงินและจกใจอันว่าการไฟห้องเซินก่อจูทานบ้านคงไฟมันเว้ามีกันขี้มองลอยห้องโคใจยุงว่าว่าหวานตุ้งฟอมกัดแห้งในเวงเล่นเป่งมาเหมือนกันแด่ฟอมโหร้อยเจ้ามอนได้คัดโดยโดดล่อเว้าไหลย่างเตียวตินเว้าว่าของกินฟอมโคนอนในตังนุ่งกับตึงของยุงใจมีเสียงโหจักตั้งยุงต้องรู้ฮอแลเฮือน

ันครับก่อนวันคำย่องเย็นย่องสาสุนแต่สุขสาเสินวันวันนี้นาก่อนกลางเมืองคำสะอาดตายัดเข่ากัดกลางและสื่อแดกเหตุเจนตามใจก้อยเขียนเข่าอุ้งยันและไปฟอตีดอลินมีความสะอาดน้ำงามวันนี้อุ้งยันบ้านเมืองไตได้หลายตีมีอยู่ห้องคุ้งเขตปันนานักฟ้าสาห้องไปเนื้อหน่อยตีลุงมาเล่นจูมือเมากี่ปันกุลนักเมืองละปุนนาก่อนฟอมเจงเสียนเปนาดอันปัตเตเมืองมันกลางเล่าเขตยนไตนักแก้วเล่าฟอมพุงจุมป่าลังแก้วตกห้องเมยโกไต้วันอังกฤษกีลายังมีเขาเข่าปันนาและมาพอมาล้อเล่นหุ้งเขตปันนาเบาใจว่ามาต้องไล่ยังมาทำมาไก่โคพี่ดานแก้วมาขอสืบเส้นใจปัดนี่เบาว่าฟาเตใดก็ยัง

้และกะแพงปันนาเปิ้นว่าไฟฟ้าซาได้อยู่กินหนุ่มสางขึ้นก็ยังฮักแปลงกันยังหนึ่งฟ้าเต็ดซ้ำต้องหันจุ้มไฟไหลอยู่เงิมเงาแก้วสุขสาเสินวอนและกะไฟฟ้าซาล้นแดะใดอยู่เฮิ้นข้าวฟอมเฮิ้นปอนแดะแต้มเติมมาขึ้นได้มุ่งเวท

การเด็ดสั่งว่าตัวก่อยจิงไก่เกิดพินดีปันดีกันว่าไฟยังแปลงเฮินดีเฮินงามอันแดเติมมาแถมบุ้งเวเหมือนหนุนเนินไตในลองสัมปูเงินแดแถมเล่าอันนี้มีแห่งตั้งปิ้นเก่ากับตึงวุ่นจะเป้าฝูไฟยาไฟหักไฟอันว่าไปเข้าเจ้าปิ้นเก่าก็มีอยู่หลายตุนเหมือนปิ้นปอปิดตาแห่งเฮาไฟฟ้าวันนี้ไล่กาไฟอยู่ห้องจุงโก้ไหลสุขสามีใจปังนี้เฮาก็แปลงใจดีแล้วแห่งเฮ็ดสั่งโจกันสั่งแตงหวานเมืองลือคอยฟังแห่งกำต่างเฮาอย่าไปเฮ็ดโหใจจังลุ่นเด้อก้องซ้อนบอกโจกันคักออกแห้งเฮ็ดสางจูมืออันใดปุ้งเนิงมาวันนี้นางก็มาเอาตุ้น

เหตุใดต้องโทรหาฝ่ายการอินเจิงห้องขามกาการสอบสอบอาเมลใดตั้งฝ่ายการอินท่องเปี่ยวใดได้เกิดความการข้างมีต้องโทรหาฝ่ายการอินท่องเปี่ยวใดเชียนทับห้องโซปีดวงเดอตั้งดอกตั้งมาอินได้ดำเตอมาจอมหนังหอบหมายเบอร์สองเหงไปสองหกปีเดินเดินต่อเถิงเดินหงได้ตั้งเฉียนทับตายปีดวงมาลีอินท่องเปี่ยวได้ปนเตอร์สาวห้าหมื่นโกดำชีปีแกโฮมซ้ำนดีปากได้หกไปหะฝ่ายการจับจ่าโจลีอินท่องเปี่ยวได้โซลิโสเกินปนเตอร์สองก๊กตีสี่หิงสองปากหมื่นยันดำชีปีแกโฮมซ้ำนดีปากได้เปียดไปเปียดหวังชิมไว้เครื่องขวางเก่าตีฉินเจ้าปู่หูกวนดกเบอร์เดินหกได้สิบเก้าวันตีครับตายปีดวงสมาร์ทลีอินท่องเปี่ยวขันป่วยจ่าขิงไม่ได้มาดีวันเต๋อหวยป่วยชินาดีไปย้ำสั่งได้โปเปิ้งกันมาดีวันครับตายปีดวงลีอินท่องเปี่ยวมาเยี่ยมเด้อที่ฉินเจ้าปู่หูกวนได้ปนเต๋อห้าเหงโกเมื่อสองเหงไปสองห้าปีอยู่ตีว่างกันมู้小入ปู่ใช้จนปู่เจอจับจ่าโจ้ได้ห่มกันปองกันกำจ่ายตั้งเติงมีกูฝึกโซ่ซันเจอตีเฮินจากผ่านขันเจอได้เอาโซ่โสกำใจเอาได้ได้ปนเตอสามเหงเก้าปากกุกตีจันดำชีปีแกโฮมซ้ำนักดีปากได้สิบสี่ตั้งเติงตั้งหลงมีกูฝึกโซ่ซันตีเฮินจากผ่านขันเจอได้กุกตีไปหกเหงหมื่นโกเอาโซ่โสกำใจเอาได้ได้ดำชีเมื่อสองเหงไปสองสี่ปีได้นักดีปากได้ห้าปีได้เดินเดินต่อถึงเดินหกได้เดินเติงกาหอว่างการบูเสาควักขันได้ตั้งดงเสาได้ควักขันปนเตอ16บวนเจ็ดเหงกุกตีจันว่างการบูเดินเติงจาปันฉีเฉียงเทียนได้ปงหมอกเมื่อนั้นเจ็ดได้สองเปลี่ยนฟันเอิงตีส่งเป็นเฉียนโปเป็นพี่อิงสันดักแหงเจ็ดไปคักเดิงตั้งเดิกบันมีสิบดักโปเป็นพี่อิงสันดักแหงแหงเดินเอิงส่งเป็นเฉียนได้เฮินเจ้ล้มขาได้ดำไหนสำหนังหอบหมายจังมีก้นไตสมกะปนเตอร์ห้าสิบโกล้ำจังได้มีเก้าโกอุ่มขาได้หันเต๋อของเจ้าสำหนังว่างตีปู่เจ้าทุกเหตุได้เอาว่างตีเจอเหมือนตั้งเป็นโซ่เฉาเป็นว่างการผ่านสั่งได้มีไก่เป็นว่างการผ่านสั่งเบี้ยวเหมือได้ขับห้องอาแม่กวนเหมือนเจอมีด้าการเหตุเจออยู่ตีเหินได้มาป้องกันเด้อฝ่ายการผ่านสั่งได้ต่อทั้งเมื่อสองเหงไปสองหกปีเดินห้าได้ตั้งเจ้ามีเด็กช่างเด็กเจนเอิงความเดียนสาวสองดังตีสร้างได้ว่างการผ่านสร้างเบี้ยวเหมาได้สี่สิบเอ็ดดังขับห้องได้อาเมียกวนเหมิงเดินตึงดอกตึงได้บนเหงเก้าปากแปดโกม้าปองการเดินว่างการผ่านสร้างได้เดินได้กวนการเจอม้าปองการเดินว่างการผ่านสร้างได้ปูพิงกันม้าดีโกเอาโจกาแหงคือถึงสองเหงเก้าปากเก้าสิบเจ็ดยันเขาสองปีได้มาปกน้มเดอตังคักปาเตอร์ตีทงเตียนเจนเดอด้านพิงเฉียนตีดูจังโซได้จอมหนังว่างตีปู่เจ้าถกเหตุได้วันป้าอาเมียกวนหนาป้องการซ่อมสามเครื่องซ่อมเบี้ยวถกซ่อมเบี้ยวกัดซ้าตังโดได้กำจ่อยหักอาเมียกวนหนาโซได้โซกันนำเตอมาอยู่เดอดงไม่เดอหายได้มาซ่อมต้นหมากซ้ำร่าจกร่าสาเจอได้เต้าโถหักอกจ่าปานเมืองเนื้อมันสอนได้ข้างมีมะต่อทางซ้ำสั่งได้ตั้งเจนปูซ้อมได้ต้นหมากดันใบเฉียดปากไปมูวันปานได้อาเมียกวนหนาเฉียบ่นไปโกมีด้ากันเหตุตั้งหลงเฝ้ากายเฮียงกะปนเตอสองเหงสีปากบ่นไปยันถ้าอาเมียกวนหนาตั้งเนื้อมันสอนได้มากมีดีเป็นมะเดอว่างกันกู้จ่าทงจีจู้ได้เมื่อเดินหกได้สองเฉียดฟันหอบบ่ายแย่ดีเดินเดินต่อถึงเดินหกได้ตั้งเติงมีว่างการผ่านสั่งเยอะจะดองได้ตั้งดองโซได้โซกันมาปนเตอสามหมื่นเก้าเหงสี่ปากเจ็ดสิบเก้ากุกตีจันดำสีปีแกโฮมซ้ำนักดีปากได้สิบแปดป้ายเจ็ดขันสีเดินเดินต่อถึงเดินสามได้นักดีปากได้สามป้ายสองเมื่อเดินเฉียดได้สองเฉียดฟันว่างการบูใช้เจินปู่ยินชี่กวนลิปู่ได้จีโจเอาหวักสอมะกุกตีไปเปียดเหงเหมือนยันกำจอยเอิ่งตีหบซาพีเขียนได้วางการเห็มเจียวอาเมียเอิ่งหบพีกำจอยเดอร์กวางตงฟู่เฉียนจางซีฮู่ด่านเลียวลินจีลินเจอได้
帮干咸

0: ป้าเต๋อสำหรับถอมคำหมากอันห้องว่าจี้คำโจตั้งเหมาหลองยัง
1: จี้คำโจ
2: หอย
1: ลาม
2: าตีตั้งที่สาม
1: ผู้บอกเบียกปันเป้า

0: 风开一声，爬山迎难，不料飞扬毛干带皮星，放烤干龙内落花蝶，月拉高山梅。
1: 风开一声，爬山迎难，不料飞扬毛干带皮星，放烤干龙内落花蝶，月拉高山梅。
2: ผู้ฟังทั้งหลายเขาในข่าวสารใหม่ปองนี้ที่เพียงมีเซนเว่ยเซนจันฟูยูดีเซนเวิ่งหวาและลี่หยู่ถิ่นเหตุการณ์สาจะคำตองซื้อของพอมโจอุ่มลาดยินนานเหตุการณ์สั่งเตียงตีตำเสียงภาษาปันธนังการจำเลินเลิกเลียบตั้งนำตาเฮือเนื้อโลกในนำของการตัวละของโคและแขกเกี่ยวอีกเทียมไหมมาเวียงมังเสอย่างสางกังซกสายซ้ำเสริมไหมอันมีอย่างเปิงเวียงมังเสนั่นมักทุเรียนที่จิ้มพินนายยินนานได้จับหน่วยการกัดจำมักทุเรียนเหตุใดตกจีปินดีไหมจินสิวกู่ชวนตีฟูกงเสียนปรากฏถึงการปลูกคาเฟ่อีกทำไรมาขึงปีไปอ้อนหงชินเฮพัดเดตังไปบัดเมืองปรากฏถึงการมองเงินตาหยวนเปียดปั้นหอยเศร้าหกกว่าหยันไปพัดเดตสงโกสกสาวมองซ่อมตัวหมูตายเซกับแผ่นนี้ไว้ขำรับตีส่งเปิ้นเสียนในพัดเดตญี่ปุ่นนั้นมาเดี๋ยวกอยฟังขณะขับสายใหม่เข้มถีเดินเจดหล่อเศร้าเก่าคำเซนเว่ยเซนจันฟูอยู่ดีเซนเวิ่งหวาและลี่หยู่ถิ่นเหตุการณ์สาจะคำตองซื้อของพอมโซอุบลัดถึงนักว่าที่ได้ทำเห็นกระเด็ดตามกำซ้าใหญ่นักซีจิ้นเพียนซงซูจีที่โดยปุ่งเนิ่งการเหนียวล้อผอตองและใจความสาจะคำตองบันเมืองยินนานปกตังกระเด็ดตามตังตองและสักการเหตุอะไรตกตีเป็นดีตามสอบเหมียนออกแห้งยับดีการดินเหนียวล้อผอตองยานออกการใหม่ก่อป้องกันปุ่มเนิ่งมีตาดีเหือไพเมิงเฮท้าไหลหางมีปินดีประมาณการโป๊กวานของคล้ายข่อมกึดออกแห้งขึบบันห่อนต้อมกับนั่งเฮ็ดไปหึงยาวตัวอยู่การดินล้อผ่อนต้องตั้งสั้นได้ปุ่มเนิ่งไปตามดับดีสูงได้ปุ่มเนิ่งไปเป้าขาดวางเงินผัวเป็นสเวสุจีเป็นเก่าจูผ่อมโจซื้อผักกำเวลาเมื่อเคยตามกันนาตีหาปีปอกที่ชิบสียินานเซนคัดแข่งเอาการพวกดังความหูฮวดภาษาจงขวาปิ้นจุ่มฝ่ายเดียวกันต้องปิ้นเก่ากันการกึดป้องซื้อซองต่างเซนออกแห้งตุนอยู่การสั่งเตียงตามเสียงเฮ็ดได้ตกตีปินดีวาดทุภาษาตามโต๊ะกึดป้อง

0: องไปได้อีกจำได้มาหิบไว้ต่อสดายไพ่เมืองไปบันตรงเยกุ่นได้อีกจำได้มาหมูจุ่มและผูกก้นโมฝานผ่าสาปันธนังกันสันเริ่ม48ตีโจตั้งทรงยางกูเหยียนหย่องย่อและเสร็จสร้างตั้งไว้ยันสั่งตำเสียงภาษาปันธนังกันจำเริ่งตามพระเกศ89ตีอยู่ตังพระเกศเป็นที่หนึ่งเวลาเมื่อกระเด็ดตามกันนาตีหาปีปอกที่สิบหาตั้งเส้นจากลูกฝ่ายไปหาจองออกแห้งสั่งเตียงยันสั่งเริ่งกันใหม่ตีตำเสียงภาษาปันธนังกันจำเริ่งไปเบาขาดนับตามหอมสอนปี2000ปลาย26โตครึ่งปีไปอ่อนตั้งนำตาเหอเนื้อโลกในนำคล้องการต่อละของโขเสือเข่ามาและคล้ายออกไปหอดถึงโชคเหมือนต้นปลายทำนายเลอปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นใดเศร้าเจ็ดปุ่นขึงการต่อละเขียเกี่ยวขอขอบเดียน20,000หาปั้นเช็ดหอยกุ่นปอกทำนายเลอปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นใดหา13ปุ่นปลายเปียกเวียงมังเสียเตปีกายข่อยการซกจ่ายอย่างไหม3เสือมาเมื่อโดนจองการรอเหตุ48จองรู้ที่หนึ่งตั้งสือไปได้หิมมบป้องตั้งถึงเสียงสือชี้14ดีตั้งสืออย่างยังต้องจักโซป่าการตกเต็มลงหอยกดเย็นมีการเห็ดแถมหลายปั่นตีตีปลูกมักทุเรียนจินซวยโคชงอ้อยหุยจิงผินเสียนในฮงโคเจ้ามักทุเรียนก็จับหน่วยนำดีเมื่อโดนมักทุเรียนซุกมี42หน่วยการปลูกมักทุเรียนเห็ดได้ตีตาดีไหมสามปีมาจินชิวกู่ชน自立จ่าเสียงฝูกงเสียนในหนูจางเจ้าใจตามสุ่มหลายตามโต๊ะปลูกแป้งกุ้งสดตุ๋ยหมูเห็ดการอยู่กินในชนจะเอาโคโซนาจางฐานเส้นเจ้าเสียนก่อป้องกันกับมุนตั้งสนการปลูกสั่งคาเฟ่ฮอตถึง70หมู่การปลูกคาเฟ่ได้ปลูกนั่งมาหิบไว้โซบ้าเหือไปบ้านตรงมังขึ้นปีนี้ครึ่งปีไปอ่อนห้องชินเอพัดเด็ดตังไปบ้านเอิงการว่าเงินตาย้อนพอกดถึงเปียดปั้นหอยโซกโหยันปลายทำในเลอปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นได้7ปุ่นปี2000ปลายสหัสตัวนำสั่งการว่าเงินการเลี้ยงปูปลางาลีตั้งพัดเด็ดหอดถึง7ปั้น6หอย52หมื่นตนตาเสือไหลภัยเมืองหมูเลี้ยงปูปลางาลีเยกุ่นได้ดิบป้อ30,000เยนการเลี้ยงปูปลางาลีปุ่งนั่งไปตามนำดีสงให้ได้ได้ตกใจเป็นดีทักถีคิดต่อเมื่อโดนส่งเป็นเสียนในพัดเด็ดญี่ปุ่นปอเกิดแผ่นดินไหวขำรับป้าเหือกุ่นตายเสียเมาเนินผู้เป็นผู้ปากกรรมในห้องการหวายเจ้าปู่วันสะเก่าคำออกปากว่าพระเดชจงโกเอาจิตใส่ใจเสียจองการทรงเป็นเสียนปอเกิดแผ่นดินไว้ขำรับนั้นสุกสาวมองซ่อมต่อหมู่ตายเสียกับการแผ่นดินไว้ขำรับทรงเป็นเสียนในพระเดชญี่ปุ่นวันสะเก่าคำหลาดเลี้ยงนาลีสีตาเพียวเขาสานปลาฮอดถึงมาโดนวันสะแปดคำปอเกิดแผ่นดินไว้ขำรับเจ็ดสี่ไปเอ็ดนี้ประเดชป้าเหือกุ่นตายเสีย12กุ่นได้เจ็บสาง62คนเดินเจหลอกเศร้าเจ็ดคำมีนงเยนงสนปูโกจีเจ้าเหลียวจงสินตามการหาปียกผ่ำการกาจ้างบอกซ้อนนำหูหน้าจางปลูกเนิ่งไปบั่นตรงในพระเทศไทยอยู่ยังเปิดจินยกเฮ็ดอันสกัมเพียกเนเปลี่ยนข่าวสารใหม่เปลี่ยนลองคำเผยเสียงปองเนเพียข่าวสารใหม่ก่อถึงที่นี
1: ้คำเห็นเขาหูความกึดไหนหาซาปันธนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันในคำเห็นความกึดสีจิ้งพิง
0: สีจิ้งพิงจงสูจีปี2089ตัวเดินเก่าโลกเศร้าเจ็ดคำอยู่ในผอมลงหย่องย่อและเสร็จสร้างภาษาปันธนังกันจำเริ่นตั้งพัดเกตนั่นปากก้ามนั่นจีออกภายเมืองสู่ภาษาหักแบ่งกันเหมือนหันเดียวก็ปิ้นเก่ากันอมาขามภาษาจงควากังกงฮงเฮิงอันพัดเสิร์ตพักกดถึงความพัฒนาจงโกภาษาทรงควากังกงฮงเฮิงอันพัดเสิร์ตนี่แหละการปกตังความหูฮวดภาษาทรงควาเป็นหมู่จุ่มเดียวกันเป็นเก่ากันเอาการภาษาปันธนังกันจำเริ่นต้องเป็นการถึกปืนมายับกินยับดีเฮาที่ไหนกระเด็ดตามกล่องจ้าภาษาและกล่องป้องภาษาแห่งตั้งคัดแข้งพร้อมกันปันธนังกันขึ้นบันพร้อมกันกังกงฮงเฮิงปุ่งเนิ่งตัวอยู่สู่ภาษาเหมือนหนุนกล่องแกงอิแถบกับกันตัวอยู่ภาษาจงขวาขอนเปาะกันกำลังใจตาเดียวกันไม่ทักผู้ฟังต่างหลายอันสกัมเพียออกในปิ้นขาววันได้หำเห็นความคิดสิจินพินปองนี้ก็เพียออกถึงตีนี้ยินดีครับต่างหลายหับฟัง
2: ตีก้อนโถให้กูก่อนครับยกโยขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโยเมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นขับไตสาเสิร์นโมนบ่อน
1: ตีก้องโถให้กู้กองขับยกย่อขออยู่เฮากินสุกตาน

เมืองคำไหมน้ำงามกวยฟังเสียงคับใจสาเสริมมวลก่อนเมทักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ดีกินหวานผู้ขาปิ้นของฉันเวลาเมื่อเผียวกำคับกำศบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันมวลวอนต่วนใจนั้นมาเผียวคือต่างหลายฟังวันนี้เฮาดิมาฟังกำคับบทนี้นี่ปิ้นไอกองหรือครับเพื่อเฮาเบาเหมือนกันในกำคับบทนี้อยู่หลายปีไปอ้อนก็จะถือต่างหลายมักหุ้มเตะบ่าวาไปหอดถึงบ้านในเมืองนั้นเที่ยวกาดเนื้อลีตินไหนก็จังได้ยินกำคับบทนี้กำคับบทนี้เพลงเสียงนี้เอากำห่อเปื้อเฮาบอกเหมือนกันนั้นมาเพลงแต่ว่าใดไอ้ก้องหลือตัวเดียวมากุเตี่ยมปิ้นกำคับไตก็มีเขาในตีต่างที่ไฟบ่เดี๋ยวเฮาไกลสุกันมาฟังกำคับบทนี้

กาปาโอวิโอคอโชจิโชยาดะโชมือโชจิวิตาหิตีวีมือวีคันเดตีกีสิจิปิจูสุจินิฮิเลติจิโอคอคอฮาปานิจิฮินิทาตุยาโชจิวีกาติวีฮุยคูโอโตกูและยูมาลาวีโชจิวิกาและกาปาโอเจ้าเธอลีตีกูตีดาจีโจยาวีกาลูยูกาปาโอวิโอคอโชจิโอโชมือวีโชจิวิตาฮิโดนีเฟนีทุมาเลโชจิวิตาฮิทุมาเลโชจิวิตาฮิมาฮิวีฮาหอโดนีเฟนีเลตีดาตีหอจีโชจิวิตาฮิมาฮิวีกูโชจิวิตาฮิโชเลตีหอวีมาตีแพโชจิวิตาหิกูโชจิวิตาหิมากโกโชวิมาติแพฮักลิวิตาหิกูฮักลิวิตาหิโชเลติหัวโจเจ้าเจ้าลิทาจูเจ้าเจ้าลิทาจูฟาดิโอลิทาจูเลติหัวโจ

초모 집에 까먹고 으가까치다 해야. 하늘이 코 타타 까마햄. 쇼비 마비 불에 어코나 하냐.

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好阔土地里
3: 正破嘎天五千尺贵
4: 当代十三班呐，
5: 你苏我社府
6: 广播涵盖更红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
7: 放怪行阿喵跟孟金南咱那边阿行怪坎贼，
8: 放怪行阿喵跟孟金南咱那边阿行怪坎贼，
7: 黑地皮膜泡烤孤显流，
8: 黑地皮膜泡烤孤显流，
9: 别人可当来说你有啥做了阿行但黑看我帮你好地当黑当来人的人迷，身为省政府如省文化当理由天调查很棒，一三荒开会公单云南省作者地上阿苗古阿苗黑黄发犯干红干全部恨家里边人嘎干啦混当多党被黑丹南昌江当美工户内大干多党恨黄滚户内康米马龙南党内恨黄滚户南得马满六年能恩金拼钱云南省好内不便马山山表里往那干数的云南省上顿满六年内是内里的吗怎么往乱没吗比内人人躲腾人火往干盘上黑灯嘎恩地上数恩地内手内手痕奔得变停白谷地间咱们早团和他当么子内没人解内少告完身为省政府如省文化当理由天调查横方一三荒开会公单那集罗卓扎佛行当一种帮助马克思思想习近平总书记那单内集杂作快干理应通表希望乱人打马内一三卓扎佛行当一种帮助马克思思想习近平总书记马腾蒙现代调查横帮当喊人打只有马内正喊协力快干无ดูกูป้ากูน่ะเต้าโถหักหน้าการเดินท้องเปลี่ยวได้เกิดความนึกอึ่งตีถูกเหตุได้ข้างมีหึงทาเทียนเฮ้ออาเมียกวนเหมิงจำได้โศกันมากนี้หนีเป็นมะจอมเปียงสาขอโศกมาปองการทิ้งกวนหวยป่วยมาขอเจอสื่อช้างจอมเปียงสามเบิกมาปองการข้างมีขวัดฟันดําเหียงกูป้ากูฝ่ายหอมกันปองการเกิดความการข้างมีเต้าโถหักตั้งเสินได้ฝ่ายการเดินท้องเปลี่ยวได้เหตุได้ดีเติมมาข้างมีกะกันน่าสะสะสำหรับสู้จีว่างดินทิ้งปวงเด้อโจท่านขวยได้อีกซ้ำต้านขามยินนานเสินอยู่เด้อเขาตั้งกัน5ปีดามสิบสี่ด่างได้สร้างขามขวัดฟันอาเมียกูอาเมียวมีเจอโคอาเมียวจงขวาได้ต่อโถหักหน้าการตีสั่งเป็นในเอิ่งตีอาเมียกูอาเมียวข้าความขวัดฟันกันมีเปียงเสิงได้อยู่เหนือเขาตั้งกัน5ปีดาม15หลังในตั้งเสนจังลูก5ฝ่ายป้องกันขวัดฟันอาเมียกูอาเมียวถ้าความขวัดฟันกันพร้อมกันตึก3กะกันดะมีเปียงเสิงในจอมหนังหอบบายเมื่อส่องเห็นปลาย26ปีเดินเดินต่อเถิงเดินหกในคนตั้งตัวต่างไปขี้ดำด่านช่างจังตั้งไม่กงขู่ในด้าการตัวต่างเครื่องขวางกลุ่นขู่ในข้างมีม้าหลงหลังต่างได้เครื่องขวางกลุ่นโคนำเตอร์มาโตต่างได้เครื่องขวางกลุ่นโคปนเตอร์16หมื่นตันนำสีปีกาโฮมซ้ำนักหลีปากได้27ไป5โตต่างได้ปีด้องกะมาเดอร์ตึงหลอกตึงปนเตอร์2หมื่น5เหง7ปากโกนำสีปีกาโฮมซ้ำนักหลีปากได้53ไปเปียบหน้าการซ่อมหมักเลี้ยงเลียนเดอร์ชินซุยโคชมลุยขุยตีชินพิ้งเฉียนเดอร์คงโคเจ้าได้เหตุอ่างร้องเหมามาย้ำสั่งได้ต้นหมักดิวเรียนปูเป็นหมักดิวเรียนมาเสือเสือหมักดิวเรียนเสือเสือมาสกมาแดนปูขึ้นถึง42หอย 李顿并内忙六年南西本人课程十六岁。大算吗弄内感人人先迷忙六年十八人南德吗表里话大感所能蒙现单算顿忙六年内咱内并能并铺。比内人人躲腾人火往干盘上刻灯嘎恩地上主恩地内手内手痕本则变停白谷地间。南西比个红山那里白内切。เบอร์สองหิงไปสาวหาปีตั้งเติงเอาในป่าเจอในปนเตอร์เจ็ดหิงหกปากห้าสิบสองหมื่นตนกวนมึงเอาป่าในโปเปียงกันมาดีโก้สโลย์สอปนเตอร์สามหมื่นยันยังดีหวังหน้าการเอาป่าในข้างมีเทียนเตอร์มาหนงหลังสีมงเฉียนจอมหนังว่างตีปู่เจ้าถกเหตุในโตโถหักฝ่ายการอินเจิงห้องขำกาก้าสอบสอบอาเมียวในตั้งฝ่ายการดีอินท่องเปลี่ยวได้ได้เกิดความการข้างมีต่อโถหักฝ่ายการดีอินท่องเปลี่ยวได้เชนทับห้องโจปีดวงเดาตั้งดอกตั้งมาดีอินได้ดําเติมมาจอมหนังหอบหมายเมื่อสองเหงไปสักหกปีเดินเดินต่อเถิงเดินหงได้ตั้งเชนทับตายปีดวงมาดีอินท่องเปลี่ยวได้ปนเตอสาวห้าหมื่นโกดําชีปีแกโฮมซ้ำและดีปากได้หกไปหักฝ่ายการจับจ่าโจดีอินท่องเปลี่ยวได้โซลิโซเงินปนเตอร์สองกุกติสี่หิงสองปังเหมือนยันดำชีปีแกโฮมซ้ำเลิกดีปากได้เปียดไปเปียดว่างชิมไว้เครื่องขวางเก่าตีฉินเจ้าปู่หูกวนดกเบอร์เดินหกได้สิบเก้าวันตีทับตายปีดวงสมาร์ทอินท่องเปลี่ยวขันปล่อยจ่าขิงไม่ได้มาดีวันเตอร์หวยปล่อยชินาดีไปย้ำสั่งได้โปปิ้งกันมาดีวันทับตายปีดวงดีอินท่องเปลี่ยวมาเยี่ยมเลยที่ฉินเจ้าปู่หูกวนได้ปนเตอร์ห้าเหงโกเมื่อสองเหงไปสองห้าปีอยู่ตีว่างกันบุเฉาจู่ปู่ใช้เจินปู่เจอจับจ่าโจ้ได้ห่มกันปองกันกำใจตั้งเติงมีโกฝึกโซ่ซันเจอตีเหินจากผ่านขันเจอได้เอาโจ้โสกำใจเอาได้ได้ปนเตอร์สามเหงเก้าปากคุกตีจันดำชีปีแกห่มซ้ำนักดีปากได้สิบสี่ตั้งเติงตั้งหลงมีกู้ฝึกโซ่เซินตีเหินจากผ่านขันเจอได้กู้ตีไปหกเหงหมื่นโกเอาโจ้โสกำใจเอาได้ได้ดำชีเมื่อสองเหงไปสองสี่ปีได้เดินดีปากได้ห่าปีได้เดินเดินต่อเถิงเดินหกได้เดินเติงกาหาวอ้อนการบุสู้กว่าขันได้ตั้งหลงสู้ได้กว่าขันปนเตอสิบหกบุญเจ็ดเหงกู้ตีจันอ้อนการบุเดินเติงจับปั่นฉีเสียงเทียนได้ปงบอกเมื่อนั้นเจ็ดได้สองเปลี่ยนฝันเอิ่งตีส่งเป็นเฉียนโปเป็นพิงสันดักแหงเจ็ดไปคักเดิงตั้งเดิกบันมีสิบดักโปเป็นพิงสันดักแหงแหงดักเอิ่งส่งเป็นเฉียนได้เฮินเย่ล้มกะได้ดำไหนจอมหนังหอบใบจังมีก้นตายสมกะปนเตอห้าสิบโกล้ำจังได้มีเก้าโกอุ้มขาได้หันเต่าของเจ้าจอมหนังว่างตีปู่เจ้าถกเหตุได้เอาว่างตีเจอเหมือนตั้งเป็นสู้เฉาเป็นว่างการผ่านสร้างได้มีกายเป็นว่างการผ่านสร้างเบี้ยวเหมือนได้ขับห้องอาแม่กวนเหมือนเจอมีด้าการเหตุเจออยู่ตีเหินได้มาปองกันเดินฝ่ายการผ่านสร้างได้ต่อทั้งเมื่อสองเหงไปสู้หกปีเดินห้าได้ตั้งเจอมีเดินช่างเดินจันเอิงความเดียนสาวสองดังตีสร้างได้ว่างการผ่านสร้างเบี้ยวเหมือนได้สี่สิบเอ็ดดังทับห้องในอาเมียกวนเหมิงเดอตึงดอกเติงในบนเหงเก้าปากแปดโกม้าปองกันเดอว่างการผ่านสร้างในเดอในกวนการเจอม้าปองกันเดอว่างการผ่านสร้างในโปพิงกันม้าดีโกเอาโจกาแหงเคยถึงสองเหงเก้าปากเก้าสิบเจ็ดยันเขาสองปีได้ม้าพวกน้มเดอตังคักปาเตตีทงเตียนจันเดอด้านพิงเฉียนตีดูจังโซในจอมหนังว่างตีปู่เจ้าถกเหตุในวันป้าอาเมียกวนหนาปองการซ่อมสามเครื่องซ่อมเบี้ยวถกซ่อมเบี้ยวกัดซาตังโดได้กำจ่อยหักอาเมียกวนหนาโสดได้โสกันนำเตมะอยู่เนื้อดงไม่เนื้อไห่ได้มาซ่อมต้นหมากซ่อมร่าจกร่าสาเจอได้เต้าโถหักอกจ่าปานเมืองเนื้อมันสอนได้ข้างมีมะต่อทางสามสั่งได้ตั้งเฉินปูซ่อมได้ต้นหมากดันไม่เฉียดปากปลายมูวันป้าได้อาเมียกวนหนาเฉียบบนไปโกมีด้ากันเหตุตั้งหลงเฝ้ากาเหียงกะปนเตอสองหิงสีปากบนปลายยัน ถ้าอาเมียกนนะตั้งเนื้อมันสอนในมักมีดีเป็นมะเดอว่างกันกูจะท้องจีจู่ในเมื่อเดินหกได้สองจีวันพบบายแย่ดีเดินเดินต่อเถิงเดินหกได้ตั้งตั้งมีว่างกันผ่านสั่งเมียวจะดองในตั้งดองโซได้โซกันมะปนเตอร์สามหมื่นเก้าหิงสี่ปากเจ็ดสิบเก้ากุ๊กตีจันดำสีปีกาโฮมซ้ำเนื้อดีปากได้สิบแปดป้ายเจ็ดขันสีเดินเดินต่อเถิงเดินสามในเนื้อดีปากได้สามป้ายสองเมื่อเดินเฉดได้สองเฉดฟันว่างการบุใช้จันปุ่ยินชี่管理部ได้จีโจเอาหวักสมะกุ๊กตีไปเปียดเหงื่อเจียนกำจ่อยอึ่งตีหบซาพีเขียนได้ว่างการเห็นเจียวอาเมียอึ่งหบพีกำจ่อยเนื้อกวางตงฟู่เฉียนจางซีฮู่ลานเลี่ยวลินจีลินเจอได้ว่างการเห็นเจียวอาเมียหบซาพีเขียนได้ผู้หมายข่าวเดินหกได้สองเฉดฟันการหมายข่าวคู่ถึงอยู่แล้วขวยดองโป้นั้นขวยปีนี้เครื่องขวางกุ่นโคตั้งป้นตีป่าตั้งจงโกดำเก้าปานใดปูมีเดาตั้งกะ57ตั้งม้าหมายจือเตอร์ข่าวป้องกันปีนี้เครื่องขวางกุ่นโคเขาสองวันใดป้องกันมูเซินลินยี่ตั้งเฉาเยี่ยนจู่ปงหม้อฟิ่งเปียงตั้งเปียงสะป้องกันตีสะข่มกูว่างสุดตันเสาหิมขี้ลำดองเบิ้งเส้นหน้าสันใดบักติ่นโตเถิงสองเหงไป30ปีมะสร้างข่มโกตั้งตีสร้างหักว่องสุดตันเสาหิมขีดำเปลี่ยนดีมะหลงหลังโตเถิงเมื่อสองเหงไป35ปีมะหักเอิ่งหิมขีดำใดว่องสุดตันเสาหางดีฉีสะดีสู่ดีเสากำจ่อยหักก้นน้าจำได้โสกันนำเตมะตีดักป้องกันตีสั่งป้องกันข่มโกหิมขีดำชินซาจังคงโคดูจังจูจังตั้งตันชังจังในเจมไก่ตั้มใครได้เป็นขอสตังมาเป็นเจ้าคำตั้มใคร
7: เปิดเห็นผู้รองเข้าจังมาอามิวปัดปั้นตันหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งมาหุ่มตึกจานเปิดเห็นผู้ตั้มชี้จิ้มเห็น
9: เมื่อสองเห็นไปสิบสามปีเดินสิบสองในสองสามวันชี้จิ้มเพียนจงสูจีอยู่ละหุย中长农村工作会议内，但含一三七话，和跑马三海达内，但甲发马边跑去三海三达，米平沙省马三海三达，黑去马三海达，见到门边罗基伯段安滚三达，合作做单，同地和滚达马米马，米平沙等格，甘在阿米滚达。เธอฝ่ายการไฮดาเป็นฝ่ายการข้างดีได้ดีแก่เธอได้การซ่อมซ้ำเนื้อไฮดาได้เป็นได้ได้การเมียวตั้งหลายเข้าเหตุได้เธอได้มั่นสอนเป็นได้ว่างตีมากดีเปลี่ยวสะ
10: กู้ผิวสังคมมีสังโลกสงอาปีกตั้มจับกะ
11: กู้ผิวสังคมมียังโลกสงอาปีกตั้มจับกะ
10: เดินขาวเสิร์ฟสว่างข้ามหมากพอดเผียวป่องกูตัง
11: เดินขาวเสิร์ฟสว่างข้ามหมากพอดเผียวป่องกูตัง
12: สามสาขาพี่น้องเขาตั้งไหนเบอร์ไรเขาอ่อนกันมาถ่อมข้ามหมากดีถ่อมดีงี้นั่นจุ้มเหลิงบ้องเหอะพี่น้องเขาตั้งไหนเช็คถ่อมเสียงฮับถ่อมข้ามหมากอันห้องว่าหอมอายสายหมากโอ

0: 云南三十八是哪种十八大？中破个天三十八哪个爱？
1: 云南三十八是哪种十八大？中破个天三十八哪个爱？是噶，木得我爱，可不是我们山里，你得让他十八单拿，是噶了这么多年个。อีน่ามงโตนี่อามิโอมิครุมมังรมกระจาจัดกระสีมดุนกอมเดียนโมส่งจงขั้นกลอสตบขัดว่าไอ้ชื่อกาอินนันจิ้มผินกัวลิวเลียนซีชิพังวาลุนนาบุกาชาธาลิวเลียนซีไข่ฉลาดไอ้โมกัวอากิอุนนันโมลู่ไอ้ชื่อกาแต่นิงและทัชนิงท่าบูกามงแตนอาคังมาดูไอพกาดับนี้ตำลาลู่ไอเมียกุมโปรกัวยันกดีขิงมาจัดและจ่าคุณครูริมจัดดูลู่ไอ้ชื่อกามีว่ามงนี้จะบันมงชงบันกันวังก็นังนอนจินยามก็ชีสมัดแอมชานีพังเดียยอนเคนมีดมาดูในสิกายาสิกาที่ตั้งพังวัสนาสุดาสิงเอคุณกุยาสินีมงโตรับโตมงโตอัสุยานีมงโตกุมพันผาจีเทียบุคคลมุกอนรุงก็จับสกอนโมกลัวไอทางกาตรงสิกาจะพองนอกพอพังมาไอจะพองท่าจนจนดัดไอ้ตรงคงมุ่งมาดูสีจิ้นเพียนบุคคลจึงขาจัดลำเทียเสียงไอ้อาเขียวมงกาเทียอินนันก็จับสกอนมูกลัวไอ้สลอยข้อจุนไอ้อาเขียวมงกามีจิตสัตว์นี้ทรงจงชินขาจาขั้นกลัวสตุกขัดว่าจัวอังไอ้มงสามากามีงามสดตาตุดมูกลัวขัดว่าตั้งรู้ไอ้มาเดียบุคคลพันสลัดมูก็ยาวจึงขาจัดมูมงชาหนีแพ้สุดสูไอ้เกี่ยวคำชาสงวนไอ้มูมาใส่ตั้งงาไอ้คู่ก่อนค้างมีจิตแสบพบพรังคนมาขัดไรสกุลกุนอาจามก็เขียนสิงเกินลาอาเดียนหน้าหน้าสกุลดิเรนนามงโตดิ่งนาบุคคลลำตั้งมาตั้งจู่ไอ้คู่จึงขาเรจัดรู้ตั้งยังจึงขาจัดนาแพ้ทุกสมัครวาระไองาไอมงโตรับโตมุมโตวังนิงตงสกาจะพองซาจูจมไอทังกากามงสกาอูไอนำไปชิมลีหลังนามงานิยศตาลามขั้นกลอสตบไอเตียนมันทะอินามงโตนี้จงหว่าเมียวรุมีมซาลามแพมงโตมูลามสกุลนามตงลามสไตน์นาตังดูไอมเดียกสีมตงสระโกมเดียโมทุชมันไอมูลามทะแต่เลี้ยงไอเกี่ยวนี้นี่มูลูไซอเมียวสระมตุอุบข้างไอสระสกันลามเราจะพระเราจัดไอสัตกุทองทนก็ตึงยางงาด้าไอ้แค่มุมชามุชาคุมคูใจลังไม้ไอ้กุมพรจุพันมากครามงตัวรับจุพระจุพันธาโจจันดูง่าไออามิวมีครุ่มมังรวมกระจาจัดช่องช้อนโชพงมจมเทียตึงแครมชามาลีชื่อมาจัดนี้ปาดีเกินจ่อมงอามุกุนดับนี้สกุลจะทับไอ้ครุ่มลู่ใจมงแตนอามิวมีครุ่มมังรวมกระจาจัดกระสีมาต้นชามัวดับมาจัดชื่อจุคูโกโพตอนดุนนะจุพันก็มากครามงแตนช่องคันก็จับดูง่าไอนับไปชิมงาหลังนะมงานียศตามูขั้นกลอสตบไอเดียนมันทะมงโตติงนี้ก็มูลามงาก็เลเดียนนะกุนตะครัตวานาเร่กษีมดุนสระก็มเดียนไอครั้งมันนานตึงยังก็พกครัตว่าอเมียวสกุมังชาเนียแพจงหัวอเมียวรมิมซาแพกรวังสินดงก็อาจจะมจิงด้าสงวนอุดว่าเซชันก็สังดูคราจงหัวอเมียวรมิมซาสงังสกังครัตว่าจงหว่าเมียวรมิมสากรมเดียนโมทุชหมดไอลำทะช่องคันก็จำนากสีตั้งครัตวานาเรียงาไอ

0: 装嘎断爱日太个不人爱共盘怕之过阿没有啥是故你绕装盘是辣爱日提看爱阿没有啥密制擦过阿没有啥是故你装是辣辣爱日做爱困难啊中法阿没有啥共盘拽不拉蓝塔路辣爱太个不人爱阿君西铁没啥共盘拽不拉那么多萨克阿爸爱阿君西个把你拍阿做么这辣人呐中法阿没有啥拍人看辣爱密铁อารมณ์สตังลูดมิดนี้ชิจาจัดลักขัดวาระไองาไอ
1: ยูนันเซนช่วยสมลาครูสปราดับจึงพอกาคูมุคอมงวยช่วยงากาไอ
2: ยูนันเซนช่วยสมลาครูสปราดับจึงพอกาคูมุคอมงวยช่วยงากาไอ
3: ชื่อกามดัดง่าไอครบชวมชานีคำจังไอมินี่มุขมุ่งไอช่วยไอเดียนไปดูราไอไงก็คนชงแรงไงแต่หลังน่ะมุขมุ่งไอช่วยไอเดียนท่าอันเถี่ยจูรุมชานีไม่อยู่น่ะกลัวลูกลัวชาลามงาลูกงาปลาลามท่าคนกาไอกาสตอนมัมทูยังคนไอมุขนฤดายังคนไอมุขนมาชิวชิบยังคนไอมุขนี้ฤดาปังดันนากาไอย่าส่งนานเอ๋ยยุ่งงี้มั่งจันองลีลีคนไอ้มัมทูย่อยลู่ส่งจอมดากา

浦发展南，好奈好山脉帮你的表面，身为省政府有的省文化来旅游厅和干啥子行动，只红旁做乌拉，云南和干上点的胆想，爬山本身能干怎人乐了？当然打河呢路乃南方干多了黄河来海桥，一天来嘛，明门些阳山干足在三十米，安尼阳崩明门些南。มักทุเรียนที่จิ้มพินนายินนานได้จับหน่วยการกัดจำมักทุเรียนให้เราได้ตกที่เป็นดีไหมจินสิวกูชนที่ฟูกงเสียนปรากฏถึงการปลูกคาเฟ่อีกทำไรมาขึงปีไปอ้อนหงชินเฮพระเตียตังไปบัดเมืองปรากฏถึงการมองเงินตายอนเบียดป้านหอยเศร้าหกกว่าหยันไปพระเตียจงโกสกสองมองซ้อมตัวหมูตายเสียกับแผ่นนี้ไว้ขำรับตีส่งเปิ้นเสียนในพระเตียญี่ปุ่นนั้นเมื่อเดียวกวายฟังขณะขับสายใหม่เข้มถีเดินเจหล่อเศร้าเก่าคำซึ่งไว้ซึ่งจันฟูอยู่ดีซึ่งเวิ่งหวาและเลี้ยวถิ่นเหตุการณ์สาเจคำตังจื้อของพอมโซอุบลัดถึงนักว่าที่ได้ทำเห็นกระเด็ดตามกำซ้าใหญ่นักสีจิ้มเพียงทรงสูจีที่โดยปุ่งเนิ่งการเหนียวล้อผอตังและใจคว่ำสาเจคำตังบันเมืองยินนานปกตังกระเด็ดตามตังตองและสักการเหตุอะไรตกตีเป็นดีตามสอบเมียนออกแห้งยับดีการดินล้อผอตังยานออกการไหมก่อป้องกันปุ่มเนิ่งมีตาดีเหือไพเมิงให้ท้าไหลหางมีปินดีประมาณการโป๊กวานของคล้ายข่อมกึดออกแห้งขึบบันห่อนต้อมกับนั่งเฮ็ดไปหึงยาวตัวอยู่การดินล้อผองต้องตั้งสั้นได้ปุ่มเนิ่งไปตามดับดีสูงได้ปุ่มเนิ่งไปเป้าขาดวางเงียนผัวเป็นสวยสุจีเป็นเก่าจูผ่ำโจ้ซื้อปากกำเวลาเมื่อเคยตามกับนาตีหาปีปอกที่ชิบสีอินานสั้นคาดแทงเอาการปกตังความหูฮอดภาษาจงขวาปิ้นจุ่มฝ่ายเดียวกันต้องปิ้นเก่ากันการกึดป้องซื้อจองต่างสั้นออกแห้งตัวอยู่การสั่งเตียงตามเสียงให้ได้ตกตีปินดีวาดทุภาษาตามโต๊ะกึดป้องปีได้อีกแค่ไหนมาหิบไว้ต่อสดายไพ่เมืองไปบั่นตรงเยกุ่นได้อีกแค่ไหนมาหมูจุ่มและผูกก้นโมฝานภาษาปันธนังกันสันเริ่ม48ตีโจตั้งทรงยางกูเหยียนหย่องย่อและเสร็จสร้างตั้งไว้ยันสั่งตำเสียงภาษาปันธนังกันสันเริ่มตั้งพระเกศ89ตีอยู่ตั้งพระเกศเป็นที่หนึ่งเวลาเมื่อกระเด็ดตามกันนาตีหาปีปอกทิชิผาตั้งเส้นจากลูกฝ่ายไปหาจองออกแห้งสั่งเตียงยันสั่งเริ่มกันไหมตีตำเสียงภาษาปันธนังกันสันเริ่มไปเบ้าขาดนับตามหอมสอนปี2ปันปลาย26โตขึงปีไปอ้อนตั้งนำตาเหอเนื้อโลกในนำคล้องการต่อละของโขเสือเข่ามาและคล้ายออกไปหอดถึงโชคเหมือนตนปลายทำนายเลิกปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นใดเศร้าเจ็ดปุ่นขึงการต่อละเขียเกี่ยวขอขอบเลี้ยน20,000หาปั้นเช็ดหอยกุ่นปอกทำนายเลิกปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นใดหา13ปุ่นปลายเปียกเวียงมังเสียเตปีกายขอยการซกจ่ายอย่างไหนซ้ำเสือมาเมื่อโดนจองการรอเหตุ48จองรู้ที่หนึ่งตั้งสือไปได้หิมมบป้องตั้งถึงเสียงสือชี14ดีตั้งสืออย่างย่างตองจักโซป่าการตกเต็มลงหอยกดเย็นมีการเหตุแฮมหลายปั่นตีที่ปลูกมักทุเรียนจินซวยโคชงอ้อยขุยจิงผินเสียนในฮงโคเจ้ามักทุเรียนก็จับหน่วยนำดีเมื่อโดนมักทุเรียนซุกมี42หน่วยการปลูกมักทุเรียนให้ได้ดีตาดีไหม3ปีมาจินสิวกู่ชน自立在江湖贡献ในหนูจางเจ้าได้ตามจุ่มหลายตามโต๊ะปลูกแป้งกุ้งสดตุ๋ยหมูเหตุการณ์อยู่กินในชนจะเอาโคโซนาจางฐานเส้นเจ้าเสียนก่อป้องกันกับมุนตั้งสนการปลูกสั่งคาเฟ่ฮอตถึง70หมู่การปลูกคาเฟ่ได้ปลูกนั่งมาหิบไว้โซบ้าเหือไปบ้านตรงมังกินปีนี้ครึ่งปีไปอ้อนห้องชินเอพัดเด็ดตังไปบ้านเอิงการว่าเงินตายอนพอกดถึงแปดปั้นหอยโซกโหยันไปทำในเลปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นได้7ปุ่นปี2ปั้นปลายสหัสโตนำสั่งการว่าเงินการเลี้ยงปูป้างาดีตั้งพัดเด็ดถอดถึง7ปั้น6หอยหา12หมื่นตนตาเสือไหลภายเมืองหมูเลี้ยงปูป้างาดีเยกุ่นได้ดิบป้อ30,000เยนการเลี้ยงปูป้างาดีปุ่งนั่งไปตามนำดีสงให้ได้ดกจีเป็นดีทักถีคิดต่อเมื่อโดนส่งเป็นเสียนในพัดเด็ดญี่ปุ่นปอเกิดแผ่นดินไว้ขำรับป้าเหือกุ่นตายเสียเมานินผู้เป็นผู้ปากกรรมในห้องการไหวเจ้าปู่วันสะเก่าคำออกปากว่าพระเดชจงโกเอาจิตใส่ใจเสียจองการส่งเป็นเสียนปอเกิดแผ่นดินไหวขำรับนั้นสุกสาวม่องซ่อมต่อหมู่ใจเสียกับการแผ่นดินไหวขำรับส่งเป็นเสียนในพระเดชญี่ปุ่นวันสะเก่าคำหนาเลี้ยงนาลีสีตาเพียวเขาสานปลาฮอดถึงเมื่อโดนวันสะแปดคำปอเกิดแผ่นดินไหวขำรับ74 ปีนี้ประเดชป้าเหือกุ่นตายเสีย12กุ่นได้เจ็บสาง62คนเดินเจหลอกสอดเจ็ดคำ

0: 农业农村部各级交流中心担干下比有帮干甲张博酸南湖那张不能被板东来拍电台有样不仅有黑按时间票呢变好三买变弄看皮星帮你票好三买过程地你
1: 看片好户换个买哈沙半他能哈变干อยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในห้ำเห็นความกึกสีจิ้งพิง
0: สีจิ้งพิงจงสูจีปี2089ตัวเดินเก่าโลกสาวเจ็ดคำอยู่ในผอมลงหย่องย่อและเสร็จสร้างภาษาปัญหาหนังการจำเริ่นตั้งพัดเกตนั่นปากก้ามนันจีออกภายเมืองสู่ภาษาหักแบ่งกันเหมือนหันเดียวก็ปิ้นเก่ากันอามาขามภาษาจงควากังกงฮงเฮิงอันพัดเสิร์ตพากดถึงความพัฒนาจงโกภาษาจงควากังกงฮงเฮิงอันพัดเสิร์ตยี่เดาการปกตังความหูฮวดภาษาจงควาเป็นหมู่จุ่มเดียวกันเป็นเก่ากันเอาการภาษาปัญหาหนังการจำเริ่นต้องเป็นการถึกปืนมายับกินยับดีเฮาที่ใดกระเด็ดตามกล่องจ้าภาษาและกล่องป้องภาษาแห่งตั้งคัดแข้งพร้อมกันปัญหาหนังการขึ้นบันพร้อมกันกังกงฮงเฮิงปุ่งเนิ่งตุงอยู่สุภาษาเหมือนหนุนกล่องแกงอิแถบกับกันตุงอยู่ภาษาจงขวาขวัญเปาะกันกำลับใส่ตาเดียวกันไม่ทักผู้ฟังต่างหลายอันสกัมเพียออกในปิ้นขาววันได้ทำเห็นความคิดสีจินพินบอกนี้ก็เพียออกถึงตีนี้ยินดีครับต่างหลายหับฟัง
2: ตีกอนโถให้กูกล่องครับยกโย่ขออยู่เข้ากินสุขบานครับยกย่อเมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไต่สาเสริญโมนบวน
1: ตีก้องโถไห้กู้กองครับยกย่อขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกย่อเมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไต่สาเสริญโมนบวนเมทักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ดีกินหวานผู้ขาปิ้นก้องฉันเวลาเมื่อเผียวกำครับกำศบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำครับอันม้วนวอนต่วนใจนั้นมาเผียวคือต่างไรฟังวันนี้เฮาดิมาฟังกำครับบทนี้นี่ปิ้นไอ้ก้องหรือครับเพื่อเฮาบ่เหมือนกันในกำครับบทนี้อยู่หลายปีไปอ้อนก็จะถือต่างไรมักหุ้มเตะบ่ว่าไปหอดถึงบ้านในเมืองนั้นเที่ยวกาดเนื้อลีตินไหนก็จังได้ยินกำครับบทนี้กำครับบทนี้เพลงเสียงนี้เอากำห่อเพื่อเฮาบ่เหมือนกันนั้นมาเพลงแต่ว่าใดไอ้ก้องหรือตัวเดียวมากุดเตี่ยมปิ้นกำคับไต่ก็มีเขาในตีต่างที่ไฟบ่เดี๋ยวเฮาไกลสุกันมาฟังกำคับบทนี้

ต่อมาเฮาจะกันมาฟังกันครับไอ้คำจันครับโฮใจซุ่มยินบ้านเมืองไต้สุขสบายเจียงฮงเมืองลงเมืองใหญ่มีมาไว้ได้หึงยาวนั่นบ้านเมืองเฮาเฮอเฮิงปึงไซไผเมืองหังมีปิ้นดีมามีป้าเวนีฮิตเบิ้งเก่าก่อนโซปูหมอนสืบมาไว้นั่นยินดีต้อนรับสุดเสามาแอ๋วมาฮำปึงถึงป้าเวนีภาษาไต้12ปันหนา

กาปาโอวิโอคอโชจิโชยาดะโชมือโชจิวิตาหิตีวีมือวีคันเดตีกีสิจิปิจูสุจินี่ฮิเลตีชิโอคอคอฮาปานิชิฮินิทาตุยาโชจิวีกาติวีฮุยคูโอโตกูและยูมาลาวีโชจิวิกาและกาปาโอเจ้าเถ้าลีตีกูตีดาจือโจยาวีกาลูอยู่กาปาโอวิอคอโชจิโอโชมือวีโชจิวิตาหิโดนีเฟนีตุมาแลโชจิวิตาหิตุมาแลโชจิวิตาหิมาฮิวีพาหอยโดนีเฟนีแลตีดาตีหอจือโชจิวิตาหิมาฮิวีกูโชจิวิตาหิโชแลตีหอวีมาตีแผโชจิวิตาหิอุโชจิวิตาหิมากโกโสวิมาติแผะหักลิวิตาหิอุหักลิวิตาหิโสและติหัวโจเจ้าเจ้าลิทาจูเจ้าเจ้าลิทาจูฟาดิโอลิทาจูและติหัวโจ

0: 不同的语言，传递同一个声音。云南广播电视台民族广播，现在是普通话节目时间。
1: 家国时事听天下，新闻时刻。